ให้เงินทองบ่ใส่ใจไผมาเอิ้นคุณนายอยากเอาคอนไล่ขาอยากถือผ้าจะไล่ฟันส่วนคุณนายบ้านนั้นต้องมียศมีฐานหัวต้องมีบรรดาศักดิ์จังเป็นคุณนายเทสำคุณนายหน้าแลน้ำสักคุณว่าตีนเปิ่มเจ้าอย่ามาส่งเสริมพวกตู้ข่อยบ่อยากได้ใจอีสัว